0: 克莱
1: 昆尼卡塞哈鲁帕蒂昆丁金
0: 昆金
1: 色莱麦卢昆尼克莱
2: 他们是最好哈鲁普在秘密班哈给不给青楼
3: 来了得跟考本当路啊跟读书
4: น้องชายผมอยู่ฟิลิปปินส์เป็นไรจีไหมครับ
5: เอาเงินให้我吧
6: 没问题这些年你存在我这里的酬金连本带利都会给你马尔代夫夏威夷你可以去任何你想去的地方